0: และนำกลั่มเกลื่องกลั่งแกล้งพงกะหันสนะไซขอกระนงประสานที่แอจาระโดหูคุยกิดแกแกล้มอับระกำได้จอมกะนังซากระดักตัวไอเบาแต่หลับกูบุญดอนกายังข้อกระนงประสานที่แอจาระตักลักกระเสียมตั้งประรุ่มเติมตึมตับพนกระว่าตัวเตรียมกรัมชิงตันเตียนดักลักเลยงะประมารหัดระประดูพอมนิดูประตูตื่นกะลันจาร์ดูดลังปามด้วยย่อยดาวระเดียวซินพนตุ้มตัดนันสนัยดงชีกาวทิหัวอันลำจุ่งดังกายังข้อกิจการกระนงประดังจาร์ข้อหอยดงยืนสันจาร์มเปิดในปุ่นมาประลำจาร์นาวจั่วชื่นมติไอเอปุ่นคนอัตรุขันลิงหลักงาประตุยตัวกุ้ยมะและดำกลั่มกลังกลังแกล้งผงคันสนะใส่กัลลันจาร์ตีวัลกบุตรซัดผงคันสนะใส่กัลลันจาร์เกรงเงาะและนั้นวัลกบุตรซัดผงคันสนะใส่กัลลันจาร์ตุยอันนำเบ็ดมอตุมดงชีดิงทิทูทังลำกันนังกิดกายประดังจาร์กว่ากันนึ่มตมปลังประกดีจาร์และดันเอวแลกมือบนสร้างลำกันนึ่มประดังจาร์ดูท้ายฟังแกงขวาหอยดงยืนสันจาร
1: ์ติวาลกบุตรสัตว์พงคานสันไซกัลลันจาร์กริ่งเงาะเอ็นเตและจูยางตินกแงยางกับพงคานสันไซกัลลันจาร์ไอปูลมาประนาจวะไอมูมดิไอปูลกันลิงหลักกวยมากำลังกะเลพงคันสันไซกำลังจาร์ลอยชีกะเลหำเท่าทุกรอยตัวปันนันสปันไอปูลคันกวยมาเลกำลังกะเลพงคันสันไซกำลังจาร์มึงไอมาตุสปันลำสายปล่อยมาตุเหล่าปลุกตัวกับปุ่นสัตว์มอดเหล่าปลุกเหล่ากระเจิดตุลำนั้นมากำลังกะเลสายตุเหล่าปลุกเหล่าโจกันสันไซกำลังจาร์เปียปิมกละอาร์ดีเอ็นติดในดงจีกาวทิวอันปุ่มเนปราะงะและนันติมกลายกิรกตื่นมึงกนอทุกหันลิงเอปูลกหันงะปราะตุยทวะกวายมากลังแกล้พงกหันสันใสกลันจารปิดทางนันหล่อมยะปราะตุยทวะกวายมาและนันกลับกลึงกลังแกล้พงกหันสันใสกลันจารอมอโยกนั่งจิงปราะกดีจารดุจอ้อหล่อจิงและปราะกลำงะยมปรองตีเม
0: ดงชี้ดูหูหุ่มดูหิมกับลำจุ่งองดังกายังควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสานจีอาจารตักลักกายตั้งไกลมาประห้องกระนงประหลอมมาและดำฟอลริงกัจจาร์กายเสียมตั้งไกลเกลียดตั้งประกนะหัดรำเด็กยาร์ประทุมกระมังปลุกกระดิ่งตู้กระลงลำนำลานอกทุนตัวประดับลุ่นนำนามาประมาดงชี้เหวินทินวันกายังควากระนงประสานจีอาจารเลยเสกละเฮิมเท่าเตนุกมาประลำนำลานเกาะทุนตัวเปิดดอบลุ่นนำกระนงประหล่อมาและดันวาลริงกะยาระตักลักมอหนังดีกยาระประกนัตรุหิมากไวตะปันพุสะปันกระจกตุประตุมกรามอบาวิทลำโรดอบลุหิมายปอนำไอตุหุจุหิกลายปรักเลยหนังดีกยาระประกนวะเมื่อกระนงประสานจีอาจารกระจายยาวลำนำลานกระนาจิทุนตัวเปิดดอบลุ่นนำกระนงประหล่อมาและดันวาลริงกะยาระมอลำโรนำพุสะปันตุหัวกระจุลุหิปอยกลายปรักเวงาตุจิงหัตระกันยำดีหนึ่งดีกยาระประกนวะมอยมากไวสะปันปลุนำกระจายตู้ลำนันกับเพและดันเสาเรียงมอกแหลมกลำกลังจิงตัวมตำหนึ่งปลาพนเวหมดีหนึ่งดีกยาระประตุมกราดีแกลตุตื่นยมพันมอปะเวทมอมังหิมาปลุหิมาตุกระจุลุลอยปอยกลายปรักเพียงตุจิงหัตระกันยำนั้นกระนึงประหล่อมาและนันฟาลริงกะจารมารากระเสียมตลังสวรกระจับหัตรำดีกยาระประกนวะมดีกยาระดุมประพนมดีนึงจักบอตุตื่นปรามกรามจิงและนันปอกปรองสังเจิมเนียมไปตอนนั้นดีกตั้งและดูรุมเติงดุมตาประพนวายวกระดับนึงกันนอมเราลิมรมโรลำแกลมาประวะมเซมกราตุมแกลแต่ลันกะลาลันมระจุคลีลันรูดุมกรามเดกตางแกลเกรดลังงานกระดับเลแอเกรมกางฟาเจงกะรำกางแกลยันอติอมอจักงะและนั้นมกรามดินันเอียมเทจันกำหนึ่งหล่อมาลำเรบลมลันสปันดงชีโดหูหุยมเดมกับลำจุงองดังแกงควากระนงประดังจาร์ควากระนงประสานจีแอจาร์กัดลังแกลมาประกำในจอมกะนังซากระดักด้วยเบาใต้คลับกูลบุญดอนนาติดดกมาประละมอดงชีจึงกองไทยแกงควากระนงประสานจีแอจาร
1: ์ติดดกมาประกำรูกระเจตัวมในจุมเติงหันเท่าเละกำในจอมกะนังซากระดักด้วยเบาใต้คลับกูลบุญดอนตีซาเอเวอร์ลอยหันดำกบเป็ดไกลถากแกรกริ่งในหังไกลถากแกรกลงรังลันกบจริงตัดหลับกอลริชฮอกถากแกรกวาลเรงกะกบพังรูปไอมันบุญโดนไกลถากแกรกจริง

0: Hà Tài Nguyên lên ăn cà phê. Bên hàng ăn kèm càng và cầm răng kề rèn ca năng hàng kề choal tạc luồng răng lan cả bọa ngạm kra bè yoa lên ăn lập vol loài xí kề choal mạ kring kè xem lăng mô bù prong em mạ tu tu bàn bù tu bàn hết tàr mô tài lập gòn và xì mẹ và xà phàn ri lên ăn mùa bếp nọc xì mẹ họa băng lâm ăn tài lập gòn mò ngậm cà prong tuổi tu ban plu tu ban hectare hằng lau plu nằm băng lâm nan tại club gol plu tu ban băng đi lùng lần cờ ngư lên ăn tại club gol plu tu ban băng dèo nọ krong góp hằng đi cái yar và sang tiềm san sang xịm nè nọ góp chinh cây mạc thạc kre và tại ngã nọ ta cây tổ muôn và nga lên ăn nọ sân lăng lội e Blue Ram Pim Rai Kalai Ma Bra, Dong Chi, Do Hu Hui, Nim Kap Lam Tu Ung Dang, Kang Kwa Kanang Bra Dang Char, Kwa Kanang Bra Sang Chi Air Char, El Lai Kanang Bra Rum Tung Char, Mkup Mpit, Hung Tim Kanang Bra, Ru Kachai Tuam Nai Rum Tung Tu Ma, Kachem Klang Sap Mpu Mkup, Mpim Kla Nang Prong, Tim Klai Chok Chuan Lam Bra Chalm Ka, Len An Klai Kam Pa Kul Du Pile, Chang Yok Kup, hằng cây chòm cà mít mừng chà lên ăn tươi ngã tụ chinh trạm phra lâm ăn cái xem răng loài ngã lâu đưa mặt trạm phra sơn tinh xịm nè và sang thuốc bè đi bạc rủi vết đi phù tụ tin bè doa tại lập gol dọ xì cây chàng mừng đi buồn sang lên ăn tuổi ngoài đưa tà phra một căn ăn thuốc tươi mỡ tập bè loài ngã lâm rơm làn tị nạp bè ăn thuốc lần
1: เอเปเอมทึรเทมไกลตุปิเลลัมเรปลุมลันสปันดงชีดามิแกงควากะนงปราสังจิอาจารย์ตักลักเบทหอยปุลมาปรอลัมกะนงปราสังจิอาจารย์นาวกะเซมตลังหาดะปรารุมเดงตุมตาพุนเตวัลตุเตมกรัมจิงตันเตียน วัลตุเตมกรัมจิงตันเตียนมอปะปรองแกมกะจุปลุหิมายตาหอยนอดุปิเลเอเปไปตุกะจุปลุสายแกลปรัก วัลตุเตียมกรามจิงในมอมกลามกลึงมเดกยารลูมตาปรอมเสซีมกรามจิงปอมงามดังลอมากำรังเคลียมกรามจิงดังยัวกับประตุเตียมกรามจิงยัวหำไซโลจิสติกและนันตุมตาปรอมกรามจิมกันและมอบายัววัลตุเตียมกรามจิงนางอายุมทือกลายเป็นกลุ่มเลงอันดวบลุยมหาจักรพรรดิห้องนัดดูเปรียลำโปรดด้วยบอยหมายตุเฮกลายปรักมเสรปรอมากับลำโปรดลอยบอยจมด้วย โดยเสกแกลกะจ๊ะบราดุมเดิงตุมตาพลมองะลำดอปลุปะอำลันโดระในหาดาบราจุคลีและมอดอปันปลุยมากระดิกตุลันรุมเดิงเฮเดลนากะเซมตลังตุติโนกดองชีดาวมิอิกะยังควากะนงประสานจีเอาจารย์เอลัยดุมกะนังทารบรมารกะเซมตลังเวทเบมกละดุมตาประโยตุมหอยลำดับด้วยแอมในปีลีเฮลันกลงและนันเบมกละไอนอลันมอตุมเดียง เป็ดตองนั้นมกบเป็ดกะจับของกะนงปราดูเปเลียงามกราและเฮนมรำอาระเปมรเลงะหาดะปรวะกะนงปราสร้างจีอาสะมอจามกบเป็ดดิมารปราจุคลีลันติดุมนกอตุกเปบรารุมตังตุมตาพลมองะยอซีเรมลันกะจ๊ะ
0: ลำเรปลุมนัสปันเฮปุลมาปรวะมึงดงจีดาวมิกะยังควากะนงปราสังจีอาจารย์นาวกะเซมตลังบรารุมตึงตัวหัดดับปรวะสังไม้กะเพตรงเวียนเตวัลตุเตียมกรัมจิงตันอันลอยซีกะลายปริเทามึงกะนังปรากะเพตรงเวียนพวกพุนตุเปเลลอยงะหันดับปรวะสังไม้กะเพตรงเวียนลีกันบิมพุนรุมตึงตีรอยตุปลุเอมามนันนำทนเตยปอตุปลุนำระแนลักตุกมดิจังแซงเล่นอัน คุงแซงดึมตาปรอมกันเซซีบรจุกลีปิมแลลันปุยกําไลยัวปุยตังงัดนังแกงกรัมดามองะรอยแลนังอายสังไมมราลงไปยัวติขนาดจิมลันตุปันทนตวยปอตบลุกะจุและนันปายัวเซดติขนาดจิมลันเตาทนตวยปอตบลุสปันหังตาปรอปักปรองสังไมกะเฟตรงเงินเอเปตัวเฮตามกระ ดึมรำอารกับประตูไปเลลันลาวารังกะและนันปีเลตึมตาพุนแงะรอยตังอินุมเลปรับเม็ดแงะกะตึมประตินับกะนังประตูไปเลบนเรื่องมราลอยแงะกะจับกะไลโจจวนกะหนังจักดับพระ กเลดับนางมะพระเกรมกางวาเร่งกะมกบเบ็ดหังตึมกนังแถมพระโยตุมกระเชมกลางพระรูปทั้งจังงะไรเลโยสีเริ่มนันกะจ้ามึงไกลกระเชมกลางดวงจิตเอาหมีกระแองควากนังพระสังเจอาจารเอลเล็กกนังพระตุปีเลและนันตึมกนังพระรูปทั้งจังปิมกละไกลคิดกระตื้นบินในมะพระเตะเตาดิมารูปทั้งหัตถพระหังหัตถพระบักปรังสังไมกระเพตรงเวียนจังดิมารเห็นรอยมลันรอยงะนมหินเตามลันมกะหังไกลกระจ้าตุยไปว่าเล่นอันแปดสิบนึงตีขนาดจิมลันปลุกตัวทนตัวไอปอตะปลุกกระจู
1: มรในปุลเปลาลำตัวไม่ปุลยามเรียบอุ่นสางเบิกุมาพระหลาจาระตาใจเงาจาระตักลักมึงดงชีฝั่มฟันใบแกงควากระนังพระมาตรันตัวกุ๊กเวียดนามจาระไปลานในเล่านาจ่อชื่นไอ้มวยกระนังพระตัวเตรียมกรัมจิงกาเซเปเวียดนามเตสะเซนฮวาบริเบเตอร์เรนุกเงียลาจาระอันโดตีนกนาจ่อชื่นในปุลมาพระไอ้มวยทุกกระพงควาเกิดกายกนาทุและดำด้วยมาพระอันโดลักมาพระเตกระนังพระเบตอนันปมดีถุมแกลดรูมกวบมังกันองประตูมกรามเดียมไปลำแกลมดีกยาประตูมกรากแหล่ติปดำด้วยบนสร้างและนั่นเลยงะถุมแกลดรูดลำปามด้วยบนสร้างกระนับใหญ่ลำจาร์บรองะในมอลำหาดาปรายปุริยามด้วยบนสร้างเบฮกุมมาปรองลาจาร์ตาเจงเอาบริเบเดรฮุยนุกเงะลาจาร์อันโดเรปลุฮิมามลาสปันทนเซบอตปันในตุปาปลุกจูเรปลุฮิมามลาสปันทนตัวประดับลุนำดมหาดาประรูหอมดิ้งประตูตื่นกลันจารลำจารตักลักมอนาแนวกลายเลยงประมาระยะเป็นนมบ่นิคลำเกลเปเตอร์กจุปลุกตะปันทุนเรกหานิกายแก่ในสันไซกลันจาร
0: ยับจันลำลันกจุจารตักลักมสิรเลตัวไอตุตัวปะคระมในรูประตูตื่นกลันจารและอันกับย่อยมุ่งจริงกลันปุ่มแรมกาใส่ตุปลุกตัวปันจมด้วยเอโนปรักปีเลตุตัวไอตุตัวปันปลุกตัวปันกลักปรักมปิดทั้งนั้นรูอิเปตุปันอิกลายตัวไอตุเต่าปลุกกลักปรักแปมโกมจิงกลายกุกยำแงยางจังดาร์พุงกะหันสันไซกะลันจาร์เล่นอันอิเปเต่าอิกลายไอมาตุตัวปลุกกลักปรักดุบยำนึ่งมึงควาลันจาร์ไอเงากะนั้นเจ้าตัวผู้สังทกกำนุยรูกรุกตึงปลาโรไอเหล่าที่โยแอนดาวดีโอซินลำวันไอเกาและนันสะดงส่วนมึงนันรูมกบแงชักกลายรูดลังแปมนี่แงมประตูตื่นกลันจาร์เบต้ากลายเท่าปุ่มยมหังตึมกลายรูมกบยมพรองกลายสันสันปลายกลันจาร์ลำกือกรุกตองปลาโรมันกลายไงย่อยนามันกรามดีและนันเกรมแกงลันจาร์
1: ดักลักลักตรุยันเรเปบอสอริงทนใจบดอบลุนำตีตุมเกรงปลาพนเสสีกรงปาจแอกน้อยกวางฟูจืมการมระเรเปบอสอริงมกอมจิงห้องไกลฮะเคอร์เจกมาเมืองอกวาอืมดมิปุลเรเปบอสอริงตรุและติดดังหล่อมาเปียเรเปบอสอริงทนในกลุ่มจารมอลำโปรปาปลุยใหม่บอยตาสอริงบอสอริงบอยใหม่ตุเฮบอตอนดูระในจาระดักลักมอตัวตุสปันปลุ่มโรกริงปลามจริงและดันปาประตัวมโรนกดุ่มกราบอสเรียงยับหนังจนปาชิกลาจาระตาจีงเงาเมืองประหรือแป้มกรามจริงดุ่มกรามอกแกลกระซิมตลังสูรกระจับยับหนังจนปาชิกลาจาระตาจีงเงาดุ่มกบดิกแกลตุยมโซเรียงดักลักและดันกลัมเคลื่องกระหิงอ่างปอสเรียงลำสังเจิมเนี่ยเอิมดิบวนสร้างและดันบิงกับตีสะฟูหัวตัวจารตักลักบรอมกรัมเดลุกไกรกันเนาเอามาโยกนงไปยัวกระดับหนึ่งเราลำกระเฮติบกวาดลำโดยโอหลอกกันยำกรัมเดกระเฮติบมลิมเราเฮดาเป็นนางและดันทาร์เกรกเอิมดิบวนสร้างมเล็กงะในมลิมเราและกริงบนสร้างมกรัมเดกระเฮติบดำดิบวนสร้างลำสะดมกระจกิละในตัวงะกำลังบนสร้างมามอเฮตไอเตียโอก็ยัวมอกแกลแหล่ทับและนำกระเทเต็มเตียวมาริเกาหนึ่งกันประตุยสีจังดูระในเมากระดับหนึ่งเรามึงเกาะตืมกาเมร่าเกรมกลางแกลดับไปนางดูและปลอกกระเสียมลังมอแกลตูตื่นเห็นรวมกับเกรมกลางแกลดับไปนับบนสร้างและนั่นแกลเฮตไอเตียกำลังบนสร้างสะผู้หัวตัวบรมกรามดิลุกแกรกันเอาเตสะฟูหัวตัวลักบาลูกแลมดิมเรากำดิบนสร้างกระดับดังเราหมอปะยัวลำลูปรองะรูมดิบนสร้างมาประหมอกแหล่เลยเห็นเกรดลังปรอกนวะหมอปะตูตื่นเห็น นายจิงแกลตือกันนางเปลือกกรัมดิบวนสามเราเบื่อเรื่อยเบื่อแกลกันเอาเลี้ยมเราเห็นเอิมเดียบวนสร้างแต่ดันบิงกับแกลมปลางะไอกาวสวยเละเบียดักแกลระเดียวซินอัตตุกมอนนาวลำแกลเทพมังลูกอใส่ลุมด้วยย่อไอเจ้าระเดียวซินกระชามสนันกรับเรยเบกระดังห้องแต่ระต้อมและดันแกลเลตันลำแกลเทพดมทนิกาวจาระตักลักลักเลยงะลัวประตูตื่นดูวัดนังทั้งและดันอายเตียมันได้อายเพื่อกระตุ้มได้ย่อยเจ้าเร็จด้วยซีนและดันเกาะแสติเกอเหตุกระจับกระเหติบบริเปเตอร์นำปริมาทนเรสไรเอเจ้าระด้วยซีนในเวียดนามเรียบรุ่มนันสปันทุนไซปอตปันในตุนำปลุซาเรียบรุ่มนันสปันทุนแต่ประดับรุ่มนำในจิงเกิลเพื่อกระกรับจมนุ้ยสะอายดูมลึกแกลเล็ดลันไกลงดอายห้องตุ้มได้ย่อยเจ้าระด้วยซีน
0: เมื่อเงื่อนวังตื้อตอมนาวกรุกตอมปลาโรตีเคสันกวังตีลำคือกรุกตอมปลาโรการกักมีเอลอนที่เอ็นเตลักตอมปลากุศัยเมตตอมลูกไหลเหล่านกยอยโยเอดาวดีโอซินลำกระจุโจดนักตัวโจตึบเอดาวดีโอซินกระชามตีนักเนตัลเราเย่เลเอ็นเตลูทุนหมอกไหลระทำปีนักลุยหมอกไหลกังงานกังไงหังกวดใส่เม็ดตื้ออัดเซซีลูกกวดใส่มนิโยเอดาวระดีโอซินมกันมะไกลรูมังกนุกนาอมอโยกนังรูมรกไหลเล็ดลานลำไกลติบดุจอหล่อมดีไอติคือคิดเกิดตื่นโจประหล่อมามกรามดีไกลติบดีกยารกจับตัวองค์โมกอระในหมอปรับลันหมอกนุกนารูไกลติบระในหมอไกลอิกจับเห็นเลยระนายจานตักลักหมอตึมเอพอโจมนี่โยเอดาวดีโอชินมึงมีสรายลำกึลกรุกตำปลาโรเอลาวติที่เวียดนามตึมไกลระตำกระเปะมึงไกลปลางะอตุกมอนาแนวลังตุกกระเรตในอมโยกันนังอาจารย์นี่นาวกรุกตำปลาโรโอโยไกลระดีโอชินนักโจติคืออัดตุมลูกไหลเละลานกระไกลใส่ปราลเล่นอันลำไกลทิพมันเป็นทางลอยงะตึมหันดาประรูมังกนุกนาจานตักลักเลาะลอยงะดาประรูสังตุกกะนักแนมในกรุกระตังปลาโรตึบไกลระแอดาวดีโอเซนรูมกบมลุยหังตึมกะใส่ในโยแอดาวดีโอเซนและนันรูตึมกะใส่อิดจับไกลทิพดูระในหังไกลรูมกบพรักมังตึมหันดาประปะปลุกตัวกะใส่ตีตัวปลุกสปันปัวสะวาลมอกไกลรูงามกราวิตมกรามเราสังตุกลำนั้นมองตัวปลุกตัวปวดสังเราเล่นนั้นตัวปลุกปวดสังกราวิต
2: ยามบ่อดอยแวละก็ hết sức nhiệt tình
0: làm นี่ก็มอกฮันลิงเรรูกอไซพวกหังไกลฮึกฮึกไม่ละจักกะพุงฮันลิงเรรูไปงามกราสังตุกใ
2: น gia đình cũng xin chân thành cảm ơn
3: tỉnh
0: รอยบลันเอกาววาลกระเชมตลังเล่นอันหึมเท่าหึงกือหนักลงเอ็นเตยกะนั้นจาร์เล่นอันตรงเอิงกลั่งกลึงไกลรูงามกราวิตตัวผู้สั่งตกรูตึมกวดใส่เมาสั่งตกอิดกระจับเล่นอันเมาไกลอิลิฮินลำไกลติบไกลแปลงเอกาวช่วยทนยุ่มลันเล่ไกลระโยเอดาวดีโอซินอัดตกตึบนาแนวตุหังลุมนี้รอยปลุกมันสปันกรับทุนรอยกยัวกำนิยเอดาวดีโอซินเวียดนามยิงกืลแปะกรับจมนี้กระเชมกลางวิทย์กลายอมอมอจักมึงกลายแปลงะมันไปทางนั้นดิมลานดับระมนี้บนช่างกลายรูดหลังแปะตึมนี้ตึบเอดาวดีโอซินลำเริ่มลันเตนับจาดักลักมราลอยงะตึมหันดับระรูดหลังแปมนี่ยุเอดาวดีโอซินเอลลัดเทมกลายรูมึงนี่บุญแซงมดีกระตั้งกลายรูงามกระสังทุกกลายหลังกลายสวยปราลยับกลายปิมกบปีรูมดีเละไอตึมนี่ตึบเอดาวดีโอซินเล่นอันกะใส่ตุลกลายเละลันอิดกระจับเห็นลำกลายติบ
1: หัดดำดวงรูปแหล่เดชในเมืองฮะระแกลมเราและดันหัดดำดวงสับลุดวงรูปดักลักมีเยอะตับในและจักกมเทียบบนสร้างและดันเป็นกับเตรมดิ่งกลางและบนในเติมตัวทำหัดดำดวงรูปไปได้

0: บ่เป็นหยังตัวของข่อยสะอาดอยู่ขอบใจเด้อ
1: ไอ้ว่าภาษาลาวได้ว่าแจงอีก
0: ไอ้ก็ว่าภาษาเวียดเก่งได้ข่อยเติบใหญ่ใช้ชีวิตอยู่นี่20กว่าปี
1: โอ้ข่อยคิดว่าเจ้าเป็นคนเวียดนามที่เข้ามาเฮ็ดเวียดอยู่นี่ย้อนฮู้จักกับทานประวัติข่อยซื้อคำละ
0: คำละเป็นลูกชายที่ล้ำค่า
1: ข่อยเป็นลูกชายเดียวแต่ก่อนเอกสารกองไว้เป็นแถวสูงจนไกลหัวยังบ่มีบ่อนเก็บปัจจุบันนี้ได้ย้ายไปไว้ห้องใต้ดินกว้างขวางกว่าห้องนี้เป็น10เท่าก่อนนี้พวกข่อยมีแต่4คนเฮ็ดเวียกจนเดี๋ยวนี้ไอ้มาเฮ็ดเวียกนำกันแล้วหวังว่าไอ้จะอยู่ได้ดน
2: เจ้าเป็นผู้สอบสวนเงินแทงหรือตงเจ้ารู้สึกแล้วไหน
0: บ่จ๋าแจ้งเราคือจังหวะเปิดเผยตัวเองออกให้ไผก็เห็นได้แล้วก็คือจังหวะปิดลับคือมืดตึ๊บสรุปเราอยากให้ไผเห็นอย่างจากเราเขาก็เห็นแต่สำนันแล้วเราก็มืด
2: ท่านอยากพาลาวกลับไปเวียดนามบ่ค่อยถามแบบนั้นเพราะว่าลาวเป็นคนเวียดนาม
0: อยากแล้วบ่แต่ว่าท่านสถานทูตพวกเขาคิดไหลเลี่ยงหลายก็เลยพาที่เฮาซ้ำเราไม่หลายแหล่งข่าวเฮ็ดให้เราย่านกลัว
2: พวกท่านต้องช่วยเหลือประชาชนของพวกเขา
0: เราบ่เป็นประชาชนของพวกข้อยคือผิดปกติแท้เราออกไปจากภาคเหนือของเวียดละบ่โอ้แต่ข่อยชื่อว่าก่อนหน้านี้เจ้าบ่อยากสอบสวนเราซ้ำบัดนี้คือสนใจแท้บ่ว่าติเจ้ามาสงสัยเรานะ
2: ข่อยเป็นคนสะละกอกซื่อข่อยอยู่คงว่าลาวเป็นคนแนวใดนำเติมจึงอยากให้ลาวกับโอเทอวา

0: Liều P1 có biết gì về ai hay không?
1: Không. Chắc chắn không. Theo báo cáo từ hai người và từ mạng lưới của chúng ta ở bên đó, không hề có điều đó.
0: P1 chắc chắn có cảm nhận về A2, nhưng vì nguyên tắc nghiệp vụ nên là không nói ra thôi. Quan hệ của hai cậu này kỳ lạ thật.
1: Vâng, rất lạ. Khi còn ở Vinh, hai người đã từng gây khó khăn cho nhau rất nhiều, đặc biệt còn ra mặt đối đầu với nhau nữa.
0: Cái anh chàng P1 này ghê gớm thật.
2: Chẳng đấy, เพิ่มอย่างเติมบ่ hiện thân พันเอกคอยได้คนคั่วอย่างละเอียดแล้วเป็นต้นแมนไอเอ้ยน้องของเราอยู่เขตชายแดนแต่ว่ามีแต่ข้อมูลเก่าๆเขาเจ้าพากันให้ตัวไปยังบ่มีห้องหอยแต่มีเรื่องนึงที่ท่านควรรู้อยู่ห้องการสำนักงานนายกคือ UDNC นี่เวียจัดการเอกสารสับสนแฮงแต่เวลาต้องการสำเนาเอกสารใดมันซอกหายากหลายแต่ว่านับแต่มื้อที่เงื้อนแถงกลับมาเฮ็ดเวียกเราได้เฮ็ดให้เวียกเอกสารง่ายขึ้นและเป็นระเบียบหลาย
3: เวียกเขียนจดหมายง่ายๆไผสิเฮ็ดบ่ได้หวา
2: เฮียนท่านพันเอกบ่แม่นง่ายๆดอกท่านประวัติมักแสดงความบ่พอใจเวียกนี่เรื่อยๆและเพิ่นอยากให้จัดแจงห้องสำเนาเอกสารใหม่ให้เป็นระเบียบพนักงาน4คนเฮ็ดเวียกได้3มื้อก็ยกมือขึ้นยอมแพ้เอกสารหลายแฮงกองไว้บ่เป็นระบบพวกข่อยมีเวลา3มื้อเว้ารวมแล้วอยากเฮ็ดเวียกนี้ให้เป็นระบบแม่นต้องใช้เวลา1เดือนเว้ารวมแล้วอยากให้มันเป็นระเบียบต้องใช้เวลา1เดือน
3: แล้วจังได
2: ๋เมื่อเงินถึงกลับมาเอกสารทั้งหมดนี้ที่อยู่ในสั่งเราจัดแจงอย่างเป็นระเบียบภายใน3มื้อเท่านั้นปัจจุบันนี้หัวหน้าถามหาเอกสารใดแม่นพวกค่อยซอกหาให้ได้ภายใน5นาทีบ่แม่นข้ามมือข้ามคืนคือแต่ก่อนอย่างหน่อยค่อยก็เห็นเราเป็นคนนึงที่มีความคิดครอบคลุมและเป็นระบบอย่างน่าเหลือเชื่อ
3: ดีหลายแต่ค่อยยังกังวลเกี่ยวกับประวัติของเราจะละเอียดชัดเจนสืบต่อไปมีอย่างอีกบ
2: ่เจ้าบ่ซั่นนี่แล้วท่าน
3: สนับสืบต่อเด้อ
2: เจ้าค่อยขอกลับก่อนลาก่อนไ
3: อ้
2: เจ้าแม่นทานยามได้ก็เห็นเราจับหินก่อนนั้นบางทีจับมันมุ่นๆในมือบางทีเอาตึงเอกสารบางทีก็จับแยงคือแม่นก้อนเพชรที่มีคุณค่าค่อยขอกลับก่อนลาก่อนไอ้

0: เฮียนหัวหน้าเป็นยังหัวหน้าสนใจก้อนหินที่บ่มีผิดมีภัยนั่น
1: เป็นยังจึงคิดว่ามันบ่มีประโยชน
0: ์ตามเอกสารละแม่นลาวเคยสอนมวยลาวให้บรรดาเสนาอามาตย์ในราชอาณาจักรในระยะหนึ่งข่อยคิดว่าก้อนหินนั่นเป็นเพียงสิ่งใดหนึ่งที่เอาไว้ซ่อมมือของนักมวยซื่อๆ
1: จงคิดเบิ่งว่าอันที่มีผลให้แล้วมันบ่มีผลให้หยังอันนี้ข่อยก็ค้าใจมาตลอดเป็นหยังมันจึงมาขอความช่วยเหลือจากหมู่เพื่อนเก่าๆซึ่งมันปะปอยให้ทหารทุบตีจนเกือบตาย
0: ข่อยคิดว่าอาจจะเป็นแบบสุภาพบุรุษเมื่ออยู่เวียดนามในบ้านค้าขายเถื่อนกลุ่มของพวกมันถูกตำรวจภาคเหนือเวียดจัดการหมดเกลี้ยงแต่ว่ามันรับโทษคนเดียวย้อนเข้าคุกแทนพรรคพวกมันเป็นเหตุผลที่จะให้พวกลูกน้องมันพร้อมตายเพื่อมัน
1: วิลสันโทรหาทหารป้องกันความสงบคอยสิไปพบท่านพันเอกซักเลย
0: เชิญท่าน
1: ค่อยมาอาศัยท่านอยากให้ท่านช่วยเหลือเรื่องนึงหวังว่าท่านคงจะบ่ปฏิเสธติ
0: โดยค่อยฟังอยู่
1: ข้อยจะขอประวัติข้อมูลละเอียดของเหวียนแทง
0: พวกเขาได้ส่งเลยเด้มียังเพิ่มเติมย้อนบักคนเคืองลาวเคืองเวียดนี่บ
1: ่บ่ดอกแต่ข้อยคิดกับคนที่บ่มีประวัติจัดแจ้งบางเทื่ออาจจะมีข้อมูลละเอียดอยู่ในเอกสารนั้นข้อยอยากอ่านคืนเบิ่งอันที่บ่สำคัญนั้นบางที่อาจจะเป็นข้อมูลที่สำคัญกว่าเป็นได
0: ้เสียดายแท้บ่เลยยังแต่แท้ข่อยก็เห็นอันเอกสารมันขาวสะอาดเกินไปจนพวกข่อยกังวลแต่ว่ามีการเข้ามามีส่วนห่วมของราชอาณาจักรพวกข่อยบ่สามารถดึงลาวไว้ได
1: ้คันสั้นเวลาสอบสวนเรามีท่าทีผิดปกติบ่เช่นว่าเวลาถามเรามีพิรุธบ่ข่อยฮู้ว่าท่านได้ให้ทหารลงมือทุบตีลาวจนบาดเจ็บสาหัส
0: บ่ทั้งตอนละเมอเราก็มีแต่เอิ้นซื้อลูกเมีย
1: ข่อยเข้าใจดีแต่ข่อยขอถามแท้ถ้าบ่อิงใส่เอกสารและการสอบสวนตัวท่านเองฮู้สึกแนวใดเกี่ยวกับบุคคลผู้นี
0: ้ข่อยได้เว้าแล้วเด้อีหยังที่มันขาวสะอาดเกินไปก็เฮ็ดให้คนเฮาบ่สบายใจความรู้สึกนั้นบ่แม่นเพียงแต่ของเฮา CIA และเวียดนามสาธารณรัฐจากนั้นก็บ่มีตอนใดละเว้นสายตาจากลาวท่านแม่นหัวโปสืบข่าวดินแดนนี้คือสิฮู้จักเรื่องนั้นหลายกว่าข่อยละบ
1: ่เชิญท่าน
0: โดยห้องว่าการสำนักงานนายกกำลังฟังท่านวันทองโอ้ผู้อำนวยการตำรวจพิเศษของรัฐบาลราชอาณาจักรโดยข่อยเป็นแทงอยู่นี้โดยหวังว่าจะได้พบกันอีกในมือบ่มอนี้สบายดีท่าน

0: พ่อ
1: เป็นอย่างลูกคือจังว่าลูกมีปัญหาอย่างกังวลใจบ
2: ่เฮียนพ่อมีคนหนึ่งเอิ้นตัวเองว่าผู้อำนวยการองค์การตำรวจพิเศษของรัฐบาลราชอาณาจักรเอิ้นหาลูก
1: โอ้แม่นบันท้องวะลูกฮู้ว่าเราอยากได้อย่างบ
2: ่เดี๋ยวนี้ลูกยังบ่ฮู้แต่ว่าลูกอ้าวนะอ้ายเพราะว่าฝ่ายรักษาความสงบคือสิยังบ่ละสายตาจากลูกแต่ตอนนี้บ่แม่นการประพฤติหนึ่งที่คือกับวิธีรักษาความสงบทหารได้เฮ็ดกับลูกบ่
1: ลูกต้องการพอจัดการช่วยบ่
2: โดยลูกเพียงแต่อยากให้พอฮู้ข้อมูลนั้นซื่อๆถึงแล้วนั่นก็ตามหาก็เป็นคำนัดพบลูกคิดว่าลูกจะหักมือได้
1: อืมได้แล้วลูกจะจัดการเองเด้อแต่ลูกมั่นใจว่ามีพออยู่เบื้องหลังติดตามลูกอยู่ตลอดถ้ามีอย่างผิดปกติพอจะจัดการให้ทันการ
2: โดยขอบใจพอ

0: สบายดีเจ้าแมนฐานวันทองบ
1: ่สบายดีผู้ที่มาตุ่มตามเวลาคือเจ้าต้องแมนเหวียนแทงแล้วเชิญเจ้านางลง

0: จ้าเลือกเองเด้อ
1: ขวาหรือซ้าย
2: ถ้าเป็นไปได้ขอเขาเลือกทางกลางได้บ
0: ่ตามทัศนะของข้อยแม่นเลือกทางกลางหมายความว่าซ้ายและขวาเจ้ากำลังดีบ
2: ่บ่แม่นทางกลางความหมายข่อยยังมีความหมายว่าบ่มีทางใดทั้งหมดบ่ซ้ายและก็บ่ขวาขอบใจสองน้องสาวขอให้อ้ายได้ซื้อเวลาส่วนตัวกับท่านชายที่น่านับถือนี่เด้อ
3: ขอบใจหลาย
2: ๆขอบใจ
0: ขอทางหน้าให้น้องสาว2คนขอขอบใจท่านที่มีจิตใจกว้างขวางถ้าแม่นการเลือกของท่านเป็นการมุ่งมั่นถึงที่ปลอดภัยข่อยก็มีบ่อนนึงที่ปลอดภัยไปให้ทานเชิญทาน
4: สิโลยได้ตั้งติ๋มหม่อมบัด chúng ta có thể trao đổi bằng tiếng Việt ý ông thế nào
5: tôi sẵn sàng ông nói tiếng Việt tốt quá
4: tôi đã từng học ở trường Cây Mai Sài Gòn chắc ông cũng biết cái tên đó chứ
5: tôi ra đi từ Bắc Việt nên không rõ các trường trong Nam
4: trường Cây Mai Sài Gòn tên đầy đủ là trường Quân Báo Tâm Lý Chiến Cây Mai tôi không tin là ông chưa từng nghe tới cái tên đó
5: vâng tôi có nghe vừa nghe từ chính ông nói đây
4: xin mời ông

0: รอยนอยาวนับกัลติเอปบเจปรำจังกัลตนามเรียมให้วันนี้ปนันกัมพลดงจีเดาหุยกับคู่ประเติมตรงดังเกียงควานตึงประดังจารควานตึงประจารแก่ลังปบเลประลับฮีลังประลบายยิหันจังนอเฮิร์กับปนันจารลังล่าปบจังลังประกนว่าเบอร์ฮีประหอปกจ่าเจินประลึกซาเบอร์มัดนารเฮงรอตาเปรย์ประแขบุกนำบริยประซากตาตกเลประหอแก่ดงจีเหวินเทียนฟันเกียงควานตึงประจาร
1: หุยเปิบเตยตันตกเลบรอเติมเปล่าแคบุกนำประปอประจิตตะเปล่าฮีตลำเปล่าละบาบยิ่งคันยังนอเฮิร์เกลบนดันจารตะลักนอหนังเงกบรอลซาเดบันปรำควักสินจิตตะพามนาระเฮียงไอเจนซโรควักไปยิปรอนาระเฮียงปองนาระเฮียงดามลับนอกระจับลับนอเดยเกดูเบอร์บรอลซาบันมึงบริปรำปอปรอระเฮียงปอกลายปรักหุยกล้านอเบิร์นดังบรอจารยาวเปล่าแคลุกนำประปอประจิตตะเปล่าบรอลบากรมีร์ยิ่งคันยังนอเฮิร์เกลบนดันจารอันเดยเกดูเบอร์ลึกซาเบอร์ปล่อยยัดสินโปรปล่อยยัดบอกลายพระเบดีหุยนักเย่นอกกระจ่าเอเจนรีอาร์ดีปีเบอร์ขี่บรอฮอบปรำควักพันปรอนาเฮียงเติมเอ็นกับเพย์เยกันเสรียงเดยหลัดลังเยิงปนนอตำตั้งเงินแอบจารลับนอเอกพระบราดเกดูเบอร์ปล่อยลึกซาตำกับเพย์เสรียงฮอบเบอร์ปรำยุปรำโตตาปล่อยยัดปนบอกลายพระบายเดยบานนอกกระจ่ายาวฮอบฮีตลำโปรดเอาบาบยักกันยังนอเฮิร์เกลบนลานจาร์บราคุยดีกล้านอกกระจับกระเสียมดังนึกโปรดลึกซาตกนารยักกันตกเติบแต่บ่บาบและเก่านอตั้มระบินสักสวยตั้มกระปมโปลปบนอนตึงเงินแอบบุจาร์สักกับแปลเก่าแอบเกลกะมกรันเจียงยักกันเปิดดึงตกตั้มบ่บาแปลเก่านอตั้มดูเบลินอันดองปรักนักดังตุงแห่งดองนารเกมให้เติมโปรลึกซาสุตัมปมนอระแปลงให้โปรระแลนอเปิดไปหึนเคตาแต่ดิรันจันตุงแห่ง
0: ใบปลอลเลนติลอร์แกงจังนอยังระแงแต่จาร์ตำกริบตุบอลปลอลเลนติลอร์แกงจังนอยังระแงบนลานจาร์ตะแรกนำบริยปรอตัวแกงอีตุนปอกเกตลังปลอลเลนติลอร์แกงจังนอยังระแงแต่จาร์เบิ้นตึงประคานคนกุปรำจีสักจอมห้อยตาประพรำจังลอร์ตากริบตุงติลอร์แกงจังนอยังระแงแต่จาร์หุยปอลประเจ้าปรลเลนติลอร์แกงจังเอียงเงาแต่จาร์ตำคริปตุบอลปรลเลนติลอร์แกงจังเอียงเงาบนลานจาร์ตะลักนำบริยปรอโดยแกอึ้งปอลประเจ้าหุยระฟังนำแต่จาร์แอลแปลมไฮกลาถึงแอร์ฮอกลาลำไรตุกโกรบินอึกสักเน่แคลเลตีนักจังแกงจังเอียงเงายะหันเลตีหยับเน่ตำมรตึงกรัมปอลบรอลเลอร์แอสัมพันลับนอเพนเบกฮันตำมรตึงตาเนลเต้ตกหาเต้พันกลางง่ายตกเลเต้ตาเปิมติลอร์แกงจังนอเอียงระแงแต่แจร์เอียงระแงบนลานและนอปพนเคตกอุญญาซาเปิมนอแอร์โตแอปเปิลแอร์ฮัมตกหางนังตักเจฮันตกอันเรียมปังกาพาวงันฮันจิเบอร์สากจอมเฮกตึงประคันกุนกุปรำกนำเกินตึงประคันจาร์ตะลัก
2: ตุงตูมอยคานคสักตลาจารตัยอันอัมปอดลังประเกิลประกักเบื้อสะอลันมัยลำหุยนักสอกปบนอยแก่ตุบันติงคานคสักตลาจารย่ำซอกึดนึกนอปบแต่ละไปติกเสียมจังตาประลำหุยนักกึดนึกไอเดียน
1: หุยปลประยาวดังเบิร์นังปลอดรู้ตนังบริจปรำแก่พามกรับสักนิคันปรากุยสอกปบนอยแก่ดูบัลดำลับปนเฮียงมัตตปรอลำมอยคันคิดสักตาลายจารย์ยำซอกึนนึกนันมัดสักตุงตุมอยคันคิดสักตุยอันบรอสอกปมนอไอแก่ดูบอลติงคันคิดสักโดยลำขุนนักรันตุนลำขุนนักแกงยังเอียงแง่ลำขุนนักกลตุกคุยสอกกรับมอยคันยิบเบอร์สอกเปิบไอแก่ดูบอลติงคันคิดสักบายดีกระเสียมลังนึกนันมัดสักมปอลเปราะคุยลำนักคอไปตีลำอันเอเลยกึดนึกอาดีแอนกึดนันมัดสักเบิ้มติงคันกึดสักตาลายจารโฮมระบ้านนอเปิบตีละเบิ้มหลอดอม
0: ตานตกวัลตันอันมปอลลังเปราะกลปรุงจารเย่ตำกริบตุบัลฮีเปราะมกรันเจงปอบนองเอ็ดซากัลกะนูติฟุตมก่อนเจงปอลเปราะติปอร์เอ็ดซาปอบนองกัลกะยี่หันปะดากตอนรกตาก่อนสายเอทันระบ้าเนกเวทระเวนนำบริยปรอมปลประยิปะเอกรูแตกตอนรกเกินปะตุบอลระมะสักยันตาก่อนใส่เอตเติมวัลตันอันกรับเนกิดนะเบอร์เฮตกินตุบอลรังละอันกิดเฟิงแกงจังเสือแกสักยันตาก่อนใส่เอตรังละก่อนเจงอันสกับปบนอกาลกานักจังไอกาลสักยันตาก่อนใส่แกติบกับจียันกระเซียมจังไอเปรสักยัน
2: ยักสักหันหุยเบื้อนำแค่ตาก่อนใส่ยามอม
0: หุยปกติละเบื้อหิดหลังปรกัลแฮร์แอบดังสักยันยันเตเวิร์ดนักยางจารอันกึดเบื้อนำบาร์บูมัดมวยตัวถึงแอร์นอกกรึงจึงเติมจารเยอะฮิกเบื้อบาร์บูไปเฮงป้อโฮมตุบูปรอเฮงไปรึงจึงลอร์ตานอเปิบโดยกึศอกละแอนหันจารตะกลากเวลำหุยนักอึ้งปอลบราเลอร์ปฏิหยุดยัดเรนอยอนฮับเกลตีเอเบื้อเนมปอลเบเติมรำตะยกแตงเวน
1: เบอร์นำประบอบพรำโจ้ถึงแอร์จารยิปะบาร์เฮงมาตะปวนจึงจึงกองขันดูบอดูเฮงบลัชสุบันเอาซ้อบนิมปอลเบเปิกบาร์ปลอดดูอุนตีเรียมบัมจึงกองอุนตีเรียมกุดดอกมุ่งต่างขันปลอดเฮงนอนเน่เงินเอฟวีร์ดึงขันดูเฮงปนยัดร้อยนอเซาเกร็บดูบอลโนเตอร์เฮอร์เกลจึงจึงกองดึงแอร์เติมจาร์เก็บปนเฮงพามจัดมวยกรุบบัมจึงกองกรุบกุดดอกมุ่งต่างกรุบตุงรำปอนลับมือปรำบอนนี่กินน้ำบ่มจิงกองยี่ขันนี่แก่กรุบบ่มจิงกองเติมขันมือดูบอนนี่บ่มจิงกองน้ำดำโตลเติมแวงน้ำประบอบประจัตตาปรอน้ำประบอบไปจัดฮีดลังโปรเฮอร์เกลดังสักยันยี่ขันเดวิดนักยางจาร์
0: เวนิปนันกัมปอลยาโฮมมังปาร์เคกอยอัตโรนังมุดเรียมนำให้เบอร์จัดปรอเบอร์จัดปอตนังไคฮอตกสะตักเพยจารตักลากปรับปรับจังตนำเรียมให้ตัวรบินซักหุยนักเกลดึงเบื้องตกห้างเปิบหนอดองดับปรับในตีตัวตาปรันตีเรียมปรับเงยเวียดตาก่อนใส่เนมโปลเบ้เดยหุยนักเลิกเกลตุบัลเกลก่อนใส่จังนุยซักเกลตานำเรียมให้
1: ตากรับนังโบกแขพามฮีเรมระบุตุมวยตุตุปรำเลทิหองกำรำแขงงันตาบรอปรับยังมุดนำเรียมให้เดินนายดงขัดสักตีเรียมเปิบเงยเวียดตาคนใส่เนมปลบิลอร์บุมุดเรียมตุมวยบาดีจังละเมิดคนใส่เติมนำสาขีเรียมตานำเรียมให้สะดักเพยยิ่งขัดสักตีปอร์เตอร์ลังเสียมลังเดินคนใส่ราเลนรอลาดสักตาขีเรียมตำกริบดูบอลฮีเรียมปรับจังนุ่มเปิบนอดองเติมนำเรียมให
3: ้ที่ในปลาฮิซามูตบอลกว่าสาบันไอโมปลาบันหันบันบันปันเกยตาปลาอุนซังบันตั้งบ่บันตะกวนบุญทนบุญตัวตาปลาอุนซังบันปลาเดบออกก่อนปันตีละออกก่อนปันสาระสังมาร
1: เก็บเปิดตำกริบสักดูบอลกัลตานดึงเบราะฮิเรียมลับไม่บาปคนใส่เบราะสิกรัวลับปรำยังตานำเรียมให้เก่งเดินกัลเท่าดึงแอร์ฮิเรียมรับดูมวยเท่าดูปรำเลทิหงกัมยิ่งสิกรัวนุ่มดูเฮงป้อจะปรำเติมนอดูเฮงป้อจะปรำนอคนใส่มุดเรียมดูมวยปรำยังมุดตรงห้างเปิมนอดองเจ๊คันดับปรับเดินนายตีกระโดดตีเรียมโดยเงยปุ่มเวียดเกิลคนใส่นิ่มปุ่มเบะนั่งสักเบะลอร์เบอร์คุยเรียมปูลบรอนตีเรียมดังลำขินนักระไกลังเบอร์ฮีดลังบรอนกุนามฮีเรียมยิมก่อนจีงเปิดดูอันตีเรียมดึกเงยเวียดตาคนใส่เนมปูลเบลอร์เบอร์มุดเรียมดุมวยรู้ถึงแอร์แข่งสินจัดนาร์เฮียงคนใส่เย่คุยเรียมดูอันตีดึกเงยเวียดนำเรียมบาร์บอบริจัตตาปรอนำบาร์บอบบริจัตตาปอฮิเรียมจิสเซกรัวนุ่มคนใส่มุดเรียมดุมวยคุยกะละเปิบปะจ้ารับคนใส่นิมปอลเบ้เปิบเงยเวียดยิงดึกเงยตัลบาร์เบอร์อินคันนายมตีเวตันกลังเกลเกลกรับคนใส่ลำมึงตาฮิเรียมวางดุเรียมให้ตีเรียมนอนักเกย์ตำติมัตตากรับโบรเลอร์เปิบเดกซอลับรองตีเรียมอันเอดีอันเปิบเอเกลลอร์เบอร์มุดเรียมดุมวยดูบอลบรอกปรับยังเบอร์ฮีเรียมไม่บาปคนใส่ยิ่งขัดสักปรับยังนุ่มเปิบนอตาออกก่อนมอนซอยาปรับยังเกลดูบอลเบอร์ปุ่งฮีเกลมบ่ออันเดอร์คนใส่นั่งนุ่ยยำตามุดนำเรียมไข่เหมือนโต
4: จริงๆ tạo điều kiện cho con nên đàn học sinh nên ta nhìn màu cơ hội sắp tập trường tập lớp cười mơ chúng ta ở mì cười mơ tiếp xúc tiếng Việt liệu cách chào hỏi tầm tao cô lạc nhầm sợ nó gất lên là mất một lớp em mất gu kẹo nên sợ cứ được cao nên thả bạn bè một lớp yên ra ai nào tăng người tăng hành ra bằng tia nghe phập xuân kênh vâng nha kết ra
2: bởi vì bác răng mất trềm đầm hay huy anh chê ruột nôm rạch lăng rạch chê bình chê lập bập nò đê tông rềm rạ anh nhà kênh ruột chung chút ảo sao ta còn gơi
1: năm rềm hay em mười trâu เปิดปรับยังกัลเบิร์นดึงโปรซาฮิเรียมไนตี้และไม่แบบก่อนใส่ไอ้เกย์อันเป ើបអេកលតាកនសៃរិមរៈឌូណាហានវិណៃនិសកតាក្របកនសៃងិនតិអេតាកនសៃរឿនរំបនធិមពលបិណៃសកងុតណាំរៀមហៃ
2: វើនេះមិនឡានកំពលកលហឹមណតាំកលកណរងសៀមហ៊ុយក្លះពពកើញតងទំប្រលឹះសៅអ៊ឹមហោដោះជែងពលប្រលឹះហ៊ុយណកេះញីតុនកលអឹកពងហ៊ីនរបាពងហ៊ីមិញរបាប្រើដោយត្លៃពើណោះរបាអៀងកលរណខែតមាត់តាសៃបងចារតក្លាកដោយកែប្រកលបឹមពលប្រជាវឹកនុកណាតាលឹះសាមក្រាន់ជាងបបណោទឹកក្រាបប្រិះជាងទុកត្រំបនណេះពលបែកជាហាន់ទុកត្រំតែយកអឹកពងហ៊ីជិះណៃនុសាក់រងសៀមកណោអៀងកលបប្រិះជាងជាហាន់អចើនប្រកាកទៅកែទូតាពងហ៊ីហាក់ទឹមឌីអ្នកបឹងខាញ់ទូណាំដែលកលរកម៉ែទេកនពងហ៊ីតែវិធីសុងឌូពងហ៊ីរបាកូនទុកបនប្រសៃបងជេណាក់ត្រង់កលតាន់រកបើបារលំរោគរងពុកឡរត្រូវទាំងអែររោគម៉ៃជាអ្វីទេពឿនកនរកន
5: នំងាយ
2: រីអញជាងពងហ៊ីរបាពព្រិះយងអឹមហកនំកើបើប្រំសៅឡហាន់ពព្រិះជាងហូមទិបអឹកនហនខនំដពងហ៊ីអញទេក្នុងណាកលបារលំរោគម៉ៃទេកនអាយ៉ាបនកើកលនេះបន្លានវិកេះណតងតប្រលសាពើកលរកម៉ែទេកនហវេះឡំត្រុតនិស័កតេះតើមប្រលសាអឹកពងហ៊ីជីបើទើបសក់រកណៃកលហាន់វេះចង់ទេតើមតងប្រកតាប្រក់
1: ពងហ៊ីអញជាពងហ៊ីមើញហិនរបាពើពុកណាំត្រូវទាំងអែរពលប្រក់មួយប៉ះមួយសិនពើកនុកណាពងហ៊ីអញដើយកើលបារលំមិនរកទេកនអញឡះកលតាដាងកនុកណាយេកាន់ក្រាប់កើលទាំងប្រក់ប៉ប្រក់យោម៉ា
2: ត្រូវទាំងអែរសែបងជិះកលបាយិតផាមលំត្រង់ពលមហៃសិនតាមាត់សិនពងហេនរបាជិះហាន់មិញហាន់របាលប់ណោះតងតប្រហាន់ខាញ់ប៉រហៀងបាយិប្រក្លាក់ប្រាក់ប្រកលរករងអតិតសក្នេតំក្រឹបទុបលទីណាក់ប្រអ្នកត្រង់តាន់រក
1: នំប្របប្រចិត្តតាប្រសាអ៊ីបងវេតំក្រឹបស្រឹកទុបលខុយណាក់ពលប្រក់មួយប៉ះមួយសិនបើកនុកណាមទុបលពើបកើលបើក្រឹបធីប្រក្លាក់បុយខានកាំងក្រាំងហារតេប៉រៀងបយិសិនបុយខានកាំងក្រាំងហារតេប៉រៀងពូន71យិនក្រឹបតបរុកយម៉ា
2: ដើកានរកកលទាំងអែរហអាយ៉ាប៊ុនកើជេងពបណកេះតើមពងហ៊ីអេវិកលនេះបលានកេះណតងតំប្រលសាប្រកលកេះទូអឹកប្រកាក់អេហិកណនរបាសអៀងកល
0: បបណរុបទឹកងើមនងបរៈពំហែមប្រុសទឹកងើយិនរុបចារទឹកឡាក់មងហបលហៃតិនចោះតអលះកលឡែមត់នេះបលានកំពល
6: giữa đại ngàn Tây Nguyên hùng vĩ, nơi tạo nên sức sống cho cây trồng và con người nơi đây. Một thương hiệu đã vươn tầm thế giới, sầu riêng Đắk Lắk, năng lượng từ vùng đất Ba Gian, tinh hoa từ bàn tay con người. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 với chủ đề Sầu riêng Đắk Lắk kết nối vươn xa sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 năm 2026 đến ngày 2 tháng 9 năm 2026. Được tổ chức tại phường Buôn Ma Thuột, xã Cửa Đông Bách, phường Tuy Hòa và các địa phương trồng sầu riêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026 có 17 hoạt động, trong đó có 2 hoạt động diễn ra trước thời gian tổ chức lễ hội và 15 hoạt động diễn ra trong thời gian tổ chức lễ hội. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk là dịp để khám phá không gian văn hóa độc đáo, trải nghiệm ẩm thực đa dạng và kết nối cơ hội đầu tư bứt phá. Lễ hội sầu riêng tỉnh Đắk Lắk, nơi tinh hoa hội tụ, nâng tầm nông sản Việt.